0: ဆန်လုံမဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ Talk to Shanram Kul Saklam Laukaya MNDAAE Hauhanakin Arkan Army AA Taang National Liberation Army TNLL MNDAAE Shoi Tu Luban Pol ton khom nak an nei tia thai si september thani kul hlon nga i tua mi tonok naka mndaa how to phong te yin tnla in chairman tar ek bong le vice chairman tar khulan aa in deputy commander in chief dr newton ong pol antel tia thai si aliam cha february tha a kot khain khwa uk nak thu thon pe parin tnla le mndaa lak boi nak arak suak da chumi an boi no thlasari hnunga อันตงออกหมายสบิกนักสิหมายลำจานี้อันตัวดิ่งมีเรียลตามนักอันในเตียเทสิตูฟังฮีระคายรำสงอาดองนักสาวสร้างจะดี MNDAA และ TNLA จูรัลช่างปอลทอนกาจดลุงกิมนักอันตัวสิโซเป็งอารัลช่างปอลินวานจะมินบอมอันทักนูมีปัญหานุนนักเลียมินมีปรุกเชียมอันตัวทูมากุยรำเช่นการโกเป็งกมโซเป็งสุงอีอุมเงชช่างและจินเล่นขวาปอลจูสันอมเราอินราช่างปอลินวานซัมมังอินบอมอันทักรวงะนูมีปนิหนุนนักเลียมินนาวฮักเตลินมินุงปรกเชียมอันตัวเตียตัวซุงมินเฮนินไทซีเซปเทมเบอร์ทานิคุลหลวนสรีซิมลัมนาซีปลีช่องะมกุยซินซัมสวักเจ็ตไฟเตอร์ปะคาดินบอมไวลีอันทักรวงะกุมชามีนาวฮักเตลินมีปรกเชียมอันตัวมีปีปุ่มคอมอกนักเซียงมันอมเราข้อสุงะบอมอันทักเกบอลรอนเกียงะอัตลาอินคาลาเซียเชียมตัวปอลอันเบสตุกเลาเตียตัวซุงมีปากัดินอสิมโซเป็งฮีชินรำกุดคลังลามิตัวซุงมีปอลรัลตันนักหุ่นปากัดอสิกะลิมิวะราช่างกุดหน่วยปิวโซที่ปอลินมีปีอินปอลดมยาอันไตทูสกายรำเชนกะลิเป็งตาซีขวานิดหลักนักลำและปังคงควายพุ่งขีดลองเกียงีมีปีอินปากัดจูราช่างกุดหน่วยปีตูสิทธิ์ปิวโซที่ปอลอินกาใบไม่เทลปากัดทอนSeptember ทานิคุลหลวนลีนีจานละมาสุมไปจัดติ้งสันหิดมยาอันใจดินกะลีคมีปอลเนนิสินไทยสิจะมีเล็บปางคงขวาจุตาสีขวานิดหลังนักลำราช่างเกตทนอาลาตุกเหล่านางมุนิขวาสีปิวโซที่ปอลลงเกนมีกาใบไม่ทัลประคัดแกงมีมีปีเวกีนิปวนสุมีปฐุมินดมยาอันใจมีสีเตียไทยสิกะลีเป็งประคัดจุนดมยาใจตู่ปอลจูวอกีทอกีประคัดขัลจุตอกมุนาอันตานทุลาเซียงมันกันไทเบ็ดลอนเหล่าเตียนซิมกะลีเป้งสุงอีราช่างกุดหน่วยปิวโซที่ปอลจูตัวซุงมีปีปอลปาระสุมป้ายดีลินและมีกายินดมยาใจติเวกจบและจบอันตัวเรเราเตียนซิมสิเจ้าดอกขวาและงับปลีมุ่นปอลจูราช่างอินเจ็ตไฟเตอร์ทอนบอมอัตลากรวงอ่ะชี้เหล่าอันตำทูอารักการรำกุลเจ้าดอกคอปีและตันตัวเป้งงับปลีมุ่นปอลจูราช่างปอลินเจ็ตไฟเตอร์ทอนตัวนี้เซปเทมเบอร์คลานิคุณหลวนเรียนนี้ส่วนหัววานจะมินบอมอัตลากรวงอ่ะมีปีที่เราอันอมเตียอารักันอาร์มีเออินจานสวาซีตัวส่วนส่วนนาซีเล่นนี่และมินิทชาและเล่นนี่และมินิทเล่เลียเจ้าดอกควายกิสปานดีลีลอนเกียงกับและอินเดียบาซาร์เกียงกับจูราช่างอินเจ็ตไฟเตอร์ประคดินบอมอัตลากรวงอ่ะจีนปีมีเฟสุกเซาและบาซาร์กายตูเทนขัดที่เราอันอมเตียไทยซีจูเวกเท่าเท่าอินส่วนหูนาซีเล่นนี่และมินิทซอมทุ่มและปังอาช่องขละตันตัวเป็งงับลีมูน่าราช่างอินเจ็ตไฟเตอร์ประคัดทอนบอมไว้นี่อัตลักเบตียไทยซีทูลาจิบเจียจูจากันสวาเลดิงเตียเอเออีไทยเตอร์นักลำจวนเฝ้าในตูอินจ้าอันสวาซีอาตูกันเล่าทันมีทุถังโปลจู MCDM ทุถังละตูโปลีกวนเมียซี MCDM ชินไหลเจ้าจานไทม์ไปตูดูดอมมีนันจ่าเตปาระกันลุงอ้อยง่าย

ဟုတ်ကဲ့ပမောစင်စကာလာစင်ယံပမောတိုင်ရမကွင်ခွိုင်ဖူကန်တီအစမဲဒီကရကောင်လိုက်စတောင်ပဗောင်ကျခိုင်ကရတ်ချက်ဖန် MCTM တူကောင်မောယာခိလာဟိစတောင်ကကြီးကနဲကဒဟက်တရခိုင်ပင်ချပ်တော့တပ်လန်မန်ဖူစုဆာခွိုင်တီပွင်ပလီမန်ချက်ပူမခနန်ကောရာပူမန်တပွန်တင်ကချော်ကွေကရရှင်ပူကွေကမတ်ကွေတီတပွန်ဒိုင်ကပကွေပွင်ကလောပလကရတပ်လန်အီအီပရစ်အွန်လိုက်စတောင်ဝင်နန်ดักคิสตีมปังงานได้สงายตับแลนมันผู้สุขสักหลักสงายนะคุยกระดาษเพ่งเจ้าต่อกระดูลาอินเดียรอบริมสปักกิสปานาดีคุยที่ปุ่นปลีมันจากผู้ผู้ประจุลาอังอาผู้ปัญญากรังขักกรังอังอาจอดกุยกระแวกระดาษอ่านปนดีกุยกระจิวไม่ปนกุยกระจองให้ปุ๊บกุยกระมัดกระดาษที่อ่านไม้ปุ๊บกุยกระยุ่มกุยกระหักติปลักกระเอเอปนกุยกระปลีดีไลฟ์สตางค์อยู่นั้นไปอยู่ตับแลนด์มันปูสุกซากคุยที่ปุ่ยปลิมกระดาษเฟ้งเจ้าต่อไม้จากปลูออมอยู่นั้นเดอะเฟ้งเมนเดียไม้สนัดแอนตัวเอกเป่าที่หูปุ่ยปลีดีอ่านก็ว่าปืนมังติมก็กุยกระมัดปุ๊บกุยกระจองให้ท่านหมอกระดาษลายปับลิปลักราเอเอแกนเน่ไปอยู่กันจอตับแลนมันปูสุกสักตาแม่ออนไลน์ไหมตาเยเวนอูคันคีกรองกลับไปอยู่นอกล้วยกระทัดกระกลางกระปุ่งคีมาจากปูนอกีอังตกเกิดกรองกรองกระอดกระกล้วยกราบุษงขับตีอยู่เป่าตะเตะเป็นกล้วยกระจองเฮ้ยกระทัดกระหายไปอยู่ตับแลนมันปูสุกสักกระปอกแกมเอ็นท่านหมอปลักราเอเอก็กล้วยกระเต็มเตะดีกับย่างเนี่ยจองกลายอังอาเนี่ยอดเนี่ยกุ้ยกราบปืนเมืองอังอานอกีอังตัวเกิดหอยที่ปุ่ยมาจากปลูพันหมอกราบประตูเกิดกิตอยู่แกนแนสุสังปุ่นหิมกราบปืนเมืองกี่หอยที่อยู่กันจอเอ็นกุ้ยปืนกลอมกลายเด็ดดิพันหมอกรองกราบอยู่ตับแลนมันผู้สุขสักกระหลัดกระหายกับย่างกราบปืนซึ่งนอกีอังปุ่นปล่อยพิมมาไปอยู่กี่ตัดตีปุ่นได้อยู่ลูกเปล่าอยู่นานเฮสตังราจิตชีกันแน่กระดาษหักเต้เมืองแชมป์ปลักเซฟเป็นเหล่าไก่พันหมอตับแลนปุจิห่อ MNDAE คันคีปนที่อยู่กันจงกระยกยอดือสงายห่อกระเนียนุบังอันกันแน่ประมอปลักละมหาไม่หลุดจบปุยติงคันคีกุยกระหักกิติกระคีสตีมตงาพันสงาย MNDAE จะกายกายพงเตยินปลักละ TNNA จะชอบกายตาปุจุบติงตาไอพบนัมเบอร์ราจะชอบกันคูลแลนด์ไม้ปลักราเอเอจะชอบกันจอร์แลนด์ดาวดานอยู่ทนเอาปูนกุยกระหักนุ่มปังอันเฮกระดากระกุมนุ่มปังอันจุกจอลุยจุกกุมสนกระบะช้างตีหอยปรีกีหักแต่ประมาทจะการกันสั่งหลังตีเฮปลักราเซมหาไม่ลุยจุกกระดาราเฮงตั้งอาลุยนมมอคือเจ้าตับแต่กีตับแลนด์มันปูสุกซากปูนดีจุกเรดิโยนายเก้าตังอาเลียครอมที่อยู่นายไม้ตับแลนมันผู้สุขสักเฮ้ยกรองกระปชากีปลักกระเอเอแกนเน่จะไปอยู่ตับแลนมันผู้สุขสักกับยางกีอังดอกหมอกปนปลอกปลายเอพิมับกีพันหมอกจุบจอปลักกระ MNDAA ไม้ TNNE แขนกีสมัยที่ฮูกระดาษเวงดีบีดออยู่กันจอกระกุมตะตีนอกิตัวเกิดอยู่นานปอกแคมเอ็นกระดาษนาที่ลุยจุบโซซังอังกุยกระกวยดอกกระติโซซังปุ่นแนกุยกระเกิดจงกิตะตีตะลายมอคือกุยกระครอมกิปอติอายุนานเฮสตังลุยจิตจีแกนเนพันหมอจะไปอยู่ตับแลนมันปุสุกสักกระดาษหักได้ระคายกราบึงเมืองปุ่นได้กุยกระจุมคายไฮพรีตับแลนมันส์ออฟซิบรอมปุ่นที่ชาวจักปรูกับยังกราบึงเสืองมอกระหลัดกระหายปลักกระกุยปืนกล้อม UNHCR ปรีที่เอิร์นไลสตังยูนานพันหมอกระดาษเวงเจ้าจ่อกับยังไล่ตะมูก่อนแอกอังอากวนปูนอังอาปุยปัจจุยลาปุยปะเลียกลายระคักติกรังกิจอดกุยกระดาษือยังหวยกิดปุยปลีไม่จับปลูมาขนาดก่อนรับปืนเมืองตะพันเก่าปนกุยกระชุมชาวปยุกิกระดาษคีสเดมต่างงานได้สง่ายกรองกับยุกิไม่จับปลูเหยช้างราเสียไปปุยปะกุยกระดาษลายก่อนรับปืนเมืองกุยกระมัดติพันหมอปุบปัจจุยการจอหลายลีกระดาษจีอันแกนแนมอจีบุยรูเห็นจ้าฮินดูไดเน็ตกล้วยกระแนแฟกิติกระดาษอ่านกล้วยกระแนมัดเกี่ยวกล้วยกระจองพันหมอกรองกระปยุกิกับยังกราบเสื่อมกระหลัดกระหายมอคือกล้วยกระแนตีมอขนาดกรองกระปยุตับแลนมันปุสุกสักพิมับนอกิโกอังละปุ่นที่กล้วยกระปลอกปลายตี
so sang pun kwe kra ren kra ut kra kwe kon ra pu sing ti cho ti to kra nim ka pya kon ra pu sing phan it ti chak krong in w tablet man kan ki so sang ne phai to e kra phit ka pya no ki mo pa teng che no a yu na ne phan mo sang pun chi chi ka na da mang man chuk cho ju ju kan cho nai lum prai pun ti kwe kra ka kra son kan cho pla kra drong mo khan nan pla kra india pun de mo de earn quan bu mang american ta ka mai quan bu mang ukraine ya ka e pon ko ka jong he phan mo quan bu mang alya ka ka da ki phan ka lu sang ngai plak ra tap len india pun de mo no ki de pan chap ru phan mo alya ka ka na ang kui a khwang de lai ka da plak ra india yang mo kon nan no ki pun de lai ka da mang มันพันหมอกรองกับประชาคีนอกกีอัลยาเกอร์กอฮูเกอร์ซอนปลักระตับแลนไนรุมปลายไม้กันโจจูจีตรงพันหมอปลักระอินเดียเฮินดิยูนานปนดมุดนอกกีนอกกีอัลยาเกอร์กออังกมอกไปอยู่อันนอกกีหมอนิวสแนนต์ติงตะลายกรองกรองกับประเฮินกีกรองกับตัดปืนกับกวางกับจัดอังกุยกับคอปนดิกุยกับปล่อยกีเอปนกุยกับจองยูนานเฮพันหมอไลฟ์สไตล์และหมอไลฟ์สไตล์ประตูจุบจ่อปุบอยู่การขายกระดาษพัง MCDM ข้าวหวานหยัดเปียกรองไลฟ์สไตล์ประกายเก็บกุยกระฟ้าร้อนฟ้ารีไม้เก็บหมอกกระบะหลัดพายส่วนเปียกกุจึงจึงแกสไตล์เป็นหมอส่วนกุกระดาษปุยเฮ

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมันนี่เราจะมางูกันกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอาดิบีโนเมดีปลาหมูนี่ทานบีแล้วงาดูงูนี่บาชิดปลาหมูปลาหมูมาอัดเสียสิเลยดีอัดเสียสิเลยดูปลาหลงปลาหมูเด็กกันนี่เด็กกันนี่ทำอะไรเด็กเช่นเดียวกันงาอ้างงูไม่สูบีหรอกจะมาตัดที่มือทาร์ได้ลูกชอบตัวเลยเลยจะช่างใส่ตัวปลาตัวเลยเอ้ยไอ้เป็นว่าใส่จะมาจับบุใส่จะก็ชอบเราไม่จับบุเดี๋ยวนะไอ้ก็น่าชอบเลยสิเด้เลย
1: เราอยากใส่จะกวนมิชโลไม่อยากบุได้ยังล่ะใส่จะคลีต้องนะช่วยนะคลีช่วยนะอยาก